มุงีอุมะริจะไอปะสังอารไมวุตลบารุนสวดงาวลังรมานตมวดอริปรวดสัมปายกะกอริไกอัญวัดกิเลครัมปังดักกิมะเตยะ

ียกตะเบียงกี่บ่เอาหนูกูมังดารองันตอไอ้ปดอตกรำปออรวงงายะไลโอนุมัสเลตัวมันดีเวเนียงอุติสตัมปิลิไอสุงไงอาโองวยกตินดอตัวลากิงาเดียงปารังกาวทกษาดียาลามันงาวตายเอ

ามิตวนาชิติตุตุดาสัมปลิปดิงานิบวงมรตามุดะบาลิอริมะ